0: ไทยกิ้งเซิงมงสิเฮ็ดเจกวนมิดงันตั้งสิเฮ็ดเจว่าชินอยู่ทา
1: สามผู้แล้วนี่จะติดว่าเราเท่